ไม่ได้ยินว่ากระทุ่นไหนมองเอ๋อเมื่อเลยมองอยู่แบบป้ามีเพียบในเนื้อจะมาหรือเปล่าเลยไปว่าองมองเอ๋อเก๋ๆชิดซ้ำชิดซ้ำเมื่อเลยชิดไหลชิดนางอ่ะ